0: วันที่20สิงหาคมนี้ท่านอรุณไซสุนทราชเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักได้ลงพื้นที่กวดกาจุดเสียงน้ำท่วมอยู่จุดปากห้วยเดือบ้านปากเซนครปากเซในตอนค่ำท่ามกลางสภาพฝนตกเพื่อประเมินสถานการณ์และก็เกียมมาตรการรับมือพร้อมรุดพรผลเสียหายต่อประชาชนโอกาสนี้ท่านอรุณไซสุนทราชได้ชี้นำ10มาตรการหลักให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติประกอบมีเร่งเวียกประชาสัมพันธ์และข่าวสารให้ติดตามสถานการณ์และแจ้งข่าวอย่างว่องไวกวดกาจัดลำดับจุดเสี่ยงพร้อมกำหนดจุดเต้าโฮมและบ่อนปลอดภัยสำหรับการยกย้ายจัดเหตุเพลนหับมืออย่างละเอียดทางด้านกำลังคนงบประมาณอุปกรณ์พาหนะและผู้รับผิดชอบถือการป้องกันเป็นหลักเคียงคู่กับการกักเกียมหับมือและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติระดมกำลังจากหลายภาคส่วนทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบสาวหนุ่มและมหาชนให้พร้อมรับมือสุขเสริญจัดตั้งระบบบรรษาการภาคสนามให้มีการประจำการและบรรษาการอย่างเป็นเอกภาพเปิดจุดประสานงานและเวรยาม24ชั่วโมงตามจุดเสี่ยงพร้อมมี2ทางติดต่อสุขเสริญระดมพาหนะและอุปกรณ์ท้องถิ่นเช่นรถไถเครื่องสูบน้ำและเรือเพื่อสมทบการช่วยเหลือหากษาความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมระดมทุนและอุปกรณ์จากภาคส่วนต่างๆจัดระบบภารกิจการและรายงานประจำวันทางด้านเสบียงอาหารและข้อมูลสภาพการลงพื้นที่กวดกาในยามกลางคืนสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งรับมือต่อสภาพฝนตกหนักและการให้ความสำคัญต่อการป้องกันพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยมุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินให้หลายที่สุด
1: วันที่20สิงหาคมนี้ท่านนางใบคำคัตถิยะกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงเยี่ยมยามจุดให้บริการน้ำสะอาดซึ่งเป็นจุดที่กระทรวงสาธารณสุขนำรถผลิตน้ำสะอาดลงมาสนองให้ประชาชนของแขวงคำมวนที่ได้รับผลกระทบหนักจากภัยน้ำท่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสภาพการให้บริการน้ำสะอาดพร้อมทั้งรับทราบสภาพความต้องการของประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำสะอาดสำหรับการดื่มและการใช้ในชีวิตประจำวันกระทรวงสาธารณสุขได้นำรถผลิตน้ำสะอาดเข้าไปสนองน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดเคลื่อนน้ำสะอาดเนื่องจากแหล่งน้ำและระบบน้ำบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทีมงานวิชาการของศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าวันที่17สิงหาคมนี้ได้ผลิตน้ำให้2เมือง5บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมคือเมืองหินบูรผลิตน้ำได้ 6,000 ลิตรแจกยาอยู่3บ้านบ้านผาแตงโพนคามและบ้านนาโพเมืองสีบังไฟผลิตได้ 14,000 ลิตรแจกยาอยู่2บ้านบ้านแก้งแป๋และบ้านทาโคอวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้อยู่5บ้านของเมืองสีบังไฟปริมาณน้ำที่ผลิตได้ 34,000 ลิตรแจกยาย5บ้านคือบ้านแก้งแป๋บ้านทำลายบ้านซ่อมบ้านกกและบ้านนาพอกทาจำนวนประชากรทั้งหมดของบ้านนายาง 1,764 คนเป็นหญิง846คนมี268หลังคาเรือนมีบ่อน้ำบาดาลที่ใช้รวม5บ่อนมีใช้ส่วนตัว200บ่อนและน้ำสร้าง1บ่อที่ได้รับความเสียหายกระทรวงสาธารณสุขจะสืบต่อผลิตและสนองน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและนำใช้เพียงพอ
0: ลาวเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดจากระเบิดลูกวานในระยะสงครามอินโดจีนได้ถิ่มระเบิดลงใส่แผ่นดินลาวหลายกว่า2ล้านตนซึ่งในนั้นมีระเบิดลูกวานจำนวน270ล้านหน่วยและคาดว่าจะมีหลายกว่า80ล้านหน่วยยังบ่ทันแตกและยังฝังอยู่พื้นแผ่นดินของลาวสะนั้นส่วนที่สัญญาการเกิดห้ามนำใส่ระเบิดลูกวานจึงมีความหมายพิเศษต่อรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะการสร้างอนาคตให้ประชาชนลาวและเด็กน้อยลาวได้มีความปลอดภัยจากระเบิดที่พ้นแตกตกค้างในป่างสงครามเลยเห็นให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบเยินยงท่านอนุภาพวงโนแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ฮู้ว่าในระยะสงครามอินโดจีนได้ถิ่มระเบิดลงใส่แผ่นดินลาวหลายกว่า2ล้านตนซึ่งในนั้นมีระเบิดลูกวานจำนวน270ล้านหน่วย และคาดว่าจะมีหลายกว่า80ล้านหน่วยยังพันแตกและยังฝังอยู่พื้นแผ่นดินลาวหรือกว่าประมาณ30กว่าส่วนห้อยที่ยังตกค้างอยู่ซึ่งมันได้กีดขวางการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในเขตชนบท
2: ในระยะสงครามอินโดจีนได้มีการทิ้มระเบิดลงใส่พื้นแผ่นดินลาวหลายกว่า2ล้านต้นซึ่งในนั้นมีระเบิดลูกวานจำนวน270ล้านหน่วยและคาดว่ามีหลายกว่า80ล้านหน่วยแม้ยังบ่ทันแตกฝังอยู่ในพื้นแผ่นดินของสปปลาวหรือกว่าประมาณ30ส่วนห้อยที่ยังตกค้างอยู่จากการทิ้มระเบิดดังกล่าวในนั้นระเบิดลูกวานยังสืบต่อเป็นภัยคมคู่ทำลายชีวิตและกีดขวางการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างอยู่บรรดาเขตโดยเฉพาะของเขตชนบทพร้อมทั้งท่วงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยรวมของสปปลาวฉะนั้นปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกยังถือเป็นอุปสรรคเฮ็ดให้ชาวไร่ชาวนาของพวกเขาบ่สามารถเข้าถึงพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อทำการผลิตเนื่องจากยังมีความเสี่ยงและความเป็นอันตรายของบรรดาระเบิดที่ยังฝังอยู่พื้นดินเฮ็ดให้เด็กน้อยของพวกเขาบ่สามารถย่างไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยเนื่องจากอยู่ตามเส้นทางแม้นยังเต็มไปด้วยระเบิดที่ตกค้างซึ่งมีลักษณะคล้ายคือกันกับเครื่องลิ้น
0: ท่านอนุภาพวงนอแก้วให้ฮู้ตื่มว่าถ้าพวกเฮาบ่แก้ไขปัญหาระเบิดพอได้แตกให้หมดไปพวกเฮาจะบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยงให้สำเร็จได้ฉะนั้นผ่านมาการให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาการเกิดห้ามนำใส่ระเบิดลูกวานรวมทั้งแผนปฏิบัติงานสากลที่ประชาคมโลกได้รับรองร่วมกันผ่านมารวมทั้งแผนปฏิบัติงานโรซานเพื่อหับประกันเฮ็ดให้วงคณะญาติสากลมีบนอิงในการสืบต่อบรรลุเป้าหมายของสนธิสัญญาดังกล่าว
1: พิธีเซ็นสัญญาหับเอาการช่วยเหลือลาจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตจัดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้ที่กลุ่มร่วมมือรายการเงินสากลกระทรวงการเงินต่างนารัฐบาลลาวลงนามโดยท่านวงคำแหงวงทจักหัวหน้ากลุ่มร่วมมือและการเงินสากลกระทรวงการเงินและต่างนายรัฐบาลญี่ปุ่นโดยท่านนางมิยาโกะโคบายาชิหัวหน้าองค์การความมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าประจำลาวโดยมีคะแนนการเกี่ยวของเขาห่วมโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสามารถเสริมขยายให้ลาวสามารถบรรลุเป้าหมายการเสื่อมต่อกับภาคพื้นและสากลโดยประกอบส่วนเขาในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030ของลาวโดยเฉพาะในเวียกงานการพัฒนาพื้นฐานของลางและบูรณะสนามบินสากลเวียงจันทน์ซึ่งเป็นประตูสู่โลกภายนอกที่สำคัญที่สุดของลาวและเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออันสำคัญในการเชื่อมต่อลาวกับภาคพื้นและสากลนับแต่โครงการได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2004ญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือลาเป็นมูลค่า 2,836 ตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันได้เพิ่มงบประมาณเพิ่มอีก 1,027 ตื้อเยนรวมการช่วยเหลือทั้งหมดแม่น 3,863 ตื้อเยนหรือประมาณ 6,500,000 ดอลลาร์ทุนเพิ่มเติมนี้จะนำใส่เข้าในการแก้ไขค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรับประกันได้ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินไปได้อย่างโรงเรียนสำเร็จตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ในเบื้องต้นและสำเร็จตามกำหนดเวลาจุดประสงค์หลักของโครงการรวมมีการขยายตัวของสนามบินสากลการฟื้นฟูทางรถแท็กซี่และบอนจอดรถใหญ่และการติดตั้งระบบแสงสว่างสนามบินใหม่ภายหลังสำเร็จจะสามารถเสริมขยายการบริการผู้โดยสารอย่างหลวงหลายเพิ่มทวีความปลอดภัยการบินเพิ่มทวีความอาจสามารถของสนามบินสนับสนุนการหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเชื่อมต่อทางบกนอกนี้ยังจะสุขโยกการเชื่อมต่อภาคพื้นสากลและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเติมอีก
0: ระหว่างวันที่20หาวันที่21สิงหาคมนี้ที่หลวงพระบางกองประชุมทัพธรรมคำเห็นใส่หางแผนยุทธศาสตร์ลึกล่างการนำใช้แห่งงานเด็กแห่งชาติระยะปี2026-2040จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการร่วมมือระหว่างแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยแขนงการที่เกี่ยวข้องของเก้าแขวงภาคเหนือองค์การแห่งงานสากลหรือ ILO ประจำลาวและองค์การ Save the Children โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศแคนาดาในพิธีเปิดกองประชุมทานพงศ์สวรรค์ ไซโกซีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานได้มีคำเห็นเน้นย้ำถึงความสำคัญของเด็กน้อยในฐานะอนาคตและทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติท่านได้แสดงทัศนะว่าการพัฒนาและปกป้องเด็กในมื้อนี้คือการสร้างรากฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อสืบทอดภารกิจสร้างสารประเทศชาติในอนาคตถ้าทันตัวเลขที่ต้องเล็งแก้ไขถึงว่าลาวจะได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสากลต่างๆเช่นสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปี1991สนธิสัญญาไอโลเลขที138และ182ปี2005แต่ปัญหาแห่งงานเด็กยังเป็นสิ่งท้าทายใหญ่ที่ติดพันกับวิถีชีวิตและสภาพเศรษฐกิจสังคมจากผลสำรวจแรงงานเด็กอยู่ลาวระหว่างปี2015ปี2022พบว่าแรงงานเด็กอายุ57ปีลดลงจาก 178,014 คนเหลือ 172,422 คนลดลง 300เด็กที่เฮ็ดเวียกอันตรายลดลงจาก 130,137 คนเหลือ 65,693 คนลดลงอย่างแน่นอนถึง49กว่าส่วนห้อยแต่ถึงอย่างใดก็ตามจำนวนเด็กที่เคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกับเพิ่มขึ้นถึง68ส่วนห้อยจาก 265,509 คนเป็น 446,836 คนซึ่งสิเห็นว่าตัวเลขการนำใช้แรงงานเด็กโดยรวมยังอยู่ในระดับที่สูงและเป็นหัวข้อที่ต้องเอาใจใส่อย่างรีบด่วนเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์2026-2040เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีทิศทางห้างแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติฉบับใหม่จะมุ่งเน้นใส่3เป้าหมายต้นโตคือสกัดกั้นป้องกันบ่ให้เกิดการนำใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบปกป้องและส่งเสริมรักษาความปลอดภัยให้แก่แรงงานวัยหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมการเฮ็ดเวียกที่มีคุณค่าและเป็นธรรมถอดถอนและช่วยเหลือเอาเด็กน้อยออกจากเวียกที่เป็นอันตรายและสนองทางออกใหม่ที่เหมาะสมสิ้นการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกองประชุมทับทามคำเห็น2วันอยู่หลวงพระบางครั้งนี้เป็นบาดเก้าสำคัญในการระดมความคิดเห็นจาก3ฝ่ายคือรัฐนายจ้างลูกจ้างและแขนงการที่เกี่ยวข้องกับคันท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงเนื้อในของแผนยุทธศาสตร์ให้มีความหัดกุมโสดคงกับความเป็นจริงและพร้อมที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลรับรองและประกาศใช้อย่างมีประสิทธิภาพในต่อหน้าก
1: รมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะปีซอบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์จะได้มีแบบฟอร์มจะตั้งปฏิบัติในการลงติดตามกวดกาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดฮอดการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับแพลตฟอร์มในการลงติดตามกวดกาซึ่งจะประกอบมีบรรดาเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานต่างๆเป็นต้นวันที่ลงกวดกาสถานที่สื่อบริษัทหัวหน่วยธุรกิจต่างๆตามใบอนุญาตจำนวนนักท่องเที่ยวพนักงานน้ำเที่ยวตลอดฮอดบรรดากระทรวงแขนงการและกลุ่มกองที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลบทบาทและสิทธิ์หน้าที่ในการรับผิดชอบของตน
3: มันจะประกอบด้วยบรรดากระทรวงแขนงการกลุ่มเกี่ยวข้องว่าทึกตามพระบทบาทหรือบ่ตัวเอกสารเนาะโดยเฉพาะแม่นทะเบียนวิสาหกิจแม่นกลุ่มทะเบียนวิสาหกิจเนาะเวลาลงกวดสอบนี่เอาเบื้องปกสอบไปนําเนาะพวกเฮาบ่สามารถที่จะลงกวดสอบเวียกของผู้อื่นได้เนาะเอากลุ่มเกี่ยวข้องกวดสอบแล้วก็เอาเบื้องเจ้าหน้าที่ติดตามเนาะต่อมาใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจก็เป็นเบื้องกลุ่มคุ้มครองพวกเขาเนาะบวกกับปกสใบยั่งยืนการเสียพันธะอากรเป็นกลุ่มช่วยสหกรณ์เนาะบวกปกสบัญชีสำห้องสำหรับนี้นิติบุคคลเนาะอันนี้เบื้องธนาคารกลางบวกปกสสำหรับรายการท่องเที่ยวตัวที่สองนี้รายการนี้มันเน้นเข้าห้างเฉพาะบอหรือว่าลายเกินที่จะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเบื้องกลุ่มคุ้มครองเนาะอาจจะประสานสมทบกับเบื้องธุรกิจและกับเบื้องปกสไปนำนักท่องเที่ยวแจ้งว่ามีการเก็บเงินไปเพิ่มเติมเนาะอันนี้อาจจะมีการห้องเฮียนผ่านสถานทูตคือในระยะผ่านมาเบื้องสถานทูตจีนก็เคยเข้ามาพบพวกเขาเนื่องจากว่าพลเมืองของเพิ่นก็เคยว่าถูกเอาเปรียบเนาะแล้วก็จะโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้กระทั่งรายงาน5บรรดาสถานทูตเนาะซึ่งว่าล้วนแล้วแต่ถูกเอาลัดเอาเปรียบวันซะเนาะ
1: คารสมไซสีประเสริฐมีคำเห็นเติมว่าสำหรับพนักงานน้ำเที่ยวที่มีบัตรถูกต้องหรือบ่ถูกต้องนี้แม่นหน้าที่ของกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวจะเป็นผู้รับผิดชอบลงกฎกาหรือพนักงานที่เป็นคนต่างประเทศให้หน้าที่บรรยายแทนพนักงานน้ำเที่ยวแม่นหน้าที่กรมคุ้มครองและป้องกันความสงบนอกนี้ยังมีทางด้านการเงินเกี่ยวกับการสำหรับเงินเข้าอยู่ในห้างค้าทัวร์เสริมเป็นต้น QR code ต่างประเทศต่างๆสามารถกวดสอบกับทีโดยแม่นหน่วยงาน IT รวมทั้งห้างค้าที่บ่มีการออกใบเก็บเงินถูกตามระเบียบกฎหมายอื่น
0: องค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมเปิดกว้างประจำ6เดือนต้นปีเพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานคงล่างในโอกาสนี้ทานวงเพชรสุขวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้รายงานความคืบหน้าของบรรดาโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาระยะปี2024-2031ซึ่งมีทั้งหมด6โครงการรวมความยาว15กิโลเมตรกว่ามูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,184 ตึกกว่ากีบฮอดเดือนมิถุนาปีนี้โครงการดังกล่าวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เฉลี่ย 19% ของแผนการรวมสำหรับความคืบหน้าใน6จุดใหญ่มีดังนี้จุดมีไฟสว่างป่าอ้อยเมืองห้วยทรายความยาว 3,692 เมตรมูลค่า350ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% แล้วทางปากทาหาพาอุดม7จุดความยาว 1,000 กว่าเมตรมูลค่า45ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% ช่วงดันทินดอนสวรรค์ระยะ3ความยาว 2,669 เมตรมูลค่า 144 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 25% ระยะดันทินความยาว 3,300 เมตรมูลค่า 88 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 16% จุดความมิตรภาพ4ดันทินความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 265 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 6% จุดความมิตรภาพ4ดันทินความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 290 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 5% นอกนี้หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงล่างอื่นๆเป็นต้นโครงการปูทางยางส่งสั้นช่วงห้วยทรายปากทายาว53กิโลเมตรมูลค่า318ตึกกีบคืบหน้า 30% ช่วงปากทาผาอุดมยาว30กว่ากิโลเมตรมูลค่า253ตึกกีบคืบหน้าตามสัญญาใหม่61กว่าส่วนห้อยโครงการแก้ไขความทุกข์ยากวันปุงน้ำยุงเมืองเมืองยาว38กิโลเมตรมูลค่า261ตึกกีบคืบหน้า11กว่าส่วนห้อยโครงการทาเรือและคลองเดินเรือปี2025-2029โครงการอนามัยคลองเดินเรือแม่น้ำโขงล้านสางตอนเหนือบ้านดอนมูลสายเดนลาวเมียนมายาว 3,200 เมตรมูลค่า 475,800 ดอลลาร์สหรัฐเทื่อนช่วยเหลือบัวสำลักจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืบหน้า 35 กว่าส่วนห้อยท่าเรือประเวณีบ้านดันทินมูลค่า 9 ตึกกีบทิศทางแผนการในต่อหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วจะเพิ่มความเอาใจใส่ติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
1: ้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไซหวามกับแผนกจัดหางานภายในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดบริการจัดหางานการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในแขวงอุดมไซทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ใช้แรงงานรวมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีความเข้มแข็งสามารถรองรับความต้องการของเศรษฐกิจสังคมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพกองประชุมจัดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้ที่แขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานของท่านสุพรแสงจันทลาห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไซมีผู้ต่างหน้าจากแผนกจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการจัดหางานคันแขวงเขาห่วมในกล่องประชุมได้สรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของจุดบริการจัดหางานแขวงอุดมไซในระยะผ่านมาซึ่งเห็นว่าสามารถบรรลุผลงานที่สำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะสามารถจัดหางานให้แรงงานได้844คน บรรลุ56กว่าส่วนห้อยของแผนการปีขึ้นทะเบียนผู้ซอกเวียกเห็นงานทำได้862คนเกินแผน17ส่วนห้อยขึ้นทะเบียนความต้องการแรงงานจาก30หัวหน่วยธุรกิจได้1000

0: ขาดแคลนแรงงานและพัฒนาตลาดแรงงานภายในแควงให้มีความมั่นคงกองประชุมได้เป็นเอกภาพกำหนด7มาตรการบุริมสิทธิ์ที่ต้องเร่งจัดตั้งปฏิบัติทำอิฐแมนสุกโยการนำใส่ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานโดยให้ภาครัฐเอกชนและแรงงานประกาศตำแหน่งงานและขึ้นทะเบียนผ่านระบบทันสมัยการเก็บความพร้อมให้หัวหน่วยแรงงานเข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานในท้ายปีให้ผู้ประกอบการสนองข้อมูลความต้องการแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้มแข็ง3ฝ่ายโดยให้สหพันธ์กรรมบาลสนองข้อมูลผู้ซอกเวียกและสภาการค้าสนองตำแหน่งงานวางทุกๆปี3เดือน6เดือนและ12เดือนเสื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อให้คะแนนการอนุมัติกิจการสนองข้อมูลธุรกิจและตำแหน่งงานให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงปรับปรุงกลไกการติดตามประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนให้มีความคล่องตัวและปรับปรุงนโยบายเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพตัวจริงพร้อมทั้งนำแรงงานเข้าประกันสังคมเพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานไว้อย่างยืนยงผู้เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและทิศทางมาตรการเพื่อเป็นบทอีกอันสำคัญให้แก่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงลมไซนำไปจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาตลาดแรงงานของแขวงให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและเติบโตอย่างยืนยงต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังจะสืบต่อพาดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวป้องใส่ความยอมความกดดันอากาศต่ำอยู่เขตทะเลจีนใต้สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางหายแห้งซึ่งเช่นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เจนไห่มีน้ำท่วมสุท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคออยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา22องศาต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เฮ็ดเวียกร่วมกับคณะจัดตั้งศูนย์กลางในวันที่20สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงฮานอยเกี่ยวกับแผนทางสรุป5ปีแห่งการปฏิบัติมติเลขที่18ลงวันที่17พฤศจิกายน2022ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสุดที่13เกี่ยวกับการสืบโตเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำพากรรมอำนาจของพรรคต่อระบบการเมืองในระยะใหม่ท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามเรียกร้องต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่การจัดตั้งพนักงานให้เหมาะสมกับรูปแบบกงจักรใหม่ภายหลังรับฟังบทรายงานและบรรดาคำเห็นประกอบอยู่ในกองประชุมท่านเลขาธิการ

0: อันใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักว่าเอกสารฉบับใหม่ถ้าศูนย์กลางตัดสินประกาศใช้ต้องสืบทอดเพิ่มเติมและพันขยายมติเลขที่สเปดบ่เห็นให้ขาดวักขาดตนวิวัฒน์การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ได้ออกเหงื่อเทแหงปฏิบัติผ่านหลายระยะหลายสมัยจึงกำหนดได้เกี่ยวกับทิศทางใหญ่ในระยะจะมาถึงท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้เห็นดีโดยพื้นฐานต่อบรรดาข้อเสนอของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพร้อมทางเน้นนักว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำพากรรมอำนาจบ่ได้เปลี่ยนแปลงธาตุเทหลักการและวิธีการนำพาโดยพื้นฐานของพรรคหากยังเฮ็ดให้การนำพาถูกต้องมีวิทยาศาสตร์มีประชาธิปไตยเลิกซึ่งและมีประสิทธิผลกว่าเก่ายึดมั่นกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การนำพาอย่างหอบด้านแต่ถูกกับบทบาทหน้าที่สิทธิอำนาจสุ่มใส่เป็นเอกภาพแต่ต้องเสริมขยายความเป็นเจ้าการมีการแบ่งขันไปเคียงคู่กับการควบคุมสิทธิอำนาจเทคโนโลยีบ่สามารถเปลี่ยนแทนความรับผิดชอบด้านการเมืองและการตัดสินของคนได้เกณฑ์เสาลุดวงแม้จากนโยบาย4ขาดที่บ่ถูกต้องไปถึงมากผลที่แท้จริงการจะตั้งปฏิบัติแม้นภาคส่วนสร้างคุณภาพการนำพากับอำนาจ
1: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานในวันที่19สิงหาคมนี้ว่าท่านแอนโทนีแอลบานิสนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและท่านอนุทินซานวิลกุลนายกรัฐมนตรีไทยในระหว่างเดินทางเยี่ยมยามออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้ร่วมกันแถลงว่าออสเตรเลียและไทยเห็นดีที่จะยกระดับการร่วมมือเพื่อปราบปรามศูนย์โซโกงทางออนไลน์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติผู้นำทั้งสองได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของการโซโกงทางออนไลน์พร้อมทั้งเห็นดีที่จะเสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภาษีกวดคนเข้าเมืองและข่าวลับทางการเงินของทั้งสองฝ่ายเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมการหมุนเวียนเงินและตรงสู่การเคลื่อนไหวที่เอื้ออำนวยต่อการโซโกงทางไซเบอร์รวมทั้งการลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมายเซ็นยาเสพติดและยาสูบผิดกฎหมายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
2: สำหรับท่านที่เรียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเรียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
3: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนผู้พ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมบ่งแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุ40เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยาทำนี้ของรายการจะให้บรรดาทานได้หาฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6-7สิงหาคม2560มานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาทานรองประธานและกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารองประธานกรรมาธิการและรองหัวหน้ารองว่าการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรองหัวหน้ารองว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีรองประธานศาลประชาชนสูงสุดรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและพนักงานวิชาการของกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญที่ติดพันกับสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติเป็นต้นได้หาฟังการรายงานผลการเยี่ยมเยียนกฎหมายสองฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติสร้างใหม่ที่กองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติทำห้องเอาพิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณาการให้สัตยาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาห่างมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบสุดที่10หาฟังการรายงานเกี่ยวกับการกักเกียมเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีกองประชุมยังได้พิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการนำไส้ที่ดินเข้าในโครงการก่อสร้างแนวทางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงอยู่บ้านบางแขวงภาคเหนือพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มเพื่อปฏิบัตินโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนและพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของประชาชนจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่13สิงหาคม2560ผ่านมานี้ที่ทาราชแขวงวิ่งจันทร์ได้จัดกองประชุมปรับปรุงและเยี่ยมเหียงหางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงตามการประกอบความเห็นของสมาชิกรัฐบาลภายใต้การเป็นประธานห่วมโดยท่านวีเกลบุพภาวันรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและท่านคำพันธ์บุญภาคมรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากสภาแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงป้องกันประเทศเข้าร่วมทั้งนี้ก็เพื่อกวดกากคืนการประกอบความเห็นของสมาชิกรัฐบาลและอิงตามทิศที่นำในการปรับปรุงนโยบายหางกฎหมายของคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันตั้งหน้าประกอบความคิดความเห็นอย่างสร้างสรรค์และกงไปกงมาโดยซุ่มใส่ปรับปรุงเนื้อในบางมาตราการจดจิ้มของสมาชิกรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในหัดกุมภาวะวิสัยพร้อมกันนั้นคณะพิสอบปรับปรุงกฎหมายก็ได้อธิบายคำซักถามและตอบคำถามเจาะจิ้มหลังจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปและให้ทิศที่นำต่อคณะพิสอบให้บันทึกคำชี้แจงอย่างละเอียดจะแจ้งเพื่อนำไปอธิบายรายงานต่อสมาชิกรัฐบาลและนำไปรายงานคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศจากนั้นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจะนำส่งหางกฎหมายถึงสภาแห่งชาติเพื่อค้นคว้าในขั้นต่อไปและคาดคะเนว่าหางกฎหมายดังกล่าวจะถึงคำฮ้องในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวปรับปรุงและเหยียบเหียงหางกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวและในวันที่11-13สิงหาคม2560ผ่านมานี้คณะผู้แทนลาวนำโดยดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสุขภาพโลกในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่9ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูเจียกองประชุมได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโดยท่านอุสปอริส
รองประธานสภาสูงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ที่1กล่าวปิดโดยทานกิติเศษทาบินดิสจิมเลียฟรองประธานสภาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ที่1และเป็นประธานกองประชุมโดยทานนังล็อกเคงประธานคณะกรรมการสุขภาพสังคมสงเคราะห์หนักหุบเก่าการฟื้นฟูหน้าที่การเยาวชนแห่งงานการฝึกวิชาอาชีพและแม่หญิงกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือและพิจารณาหลายปัญหาเป็นต้นการยกระดับการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการคุ้มครองรัฐสภาต่อการประกันสุขภาพทั่วปวงชนความคืบหน้าและสิ่งท้าทายการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในระยะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในยุคปัญญาประดิษฐ์ AI การร่วมมือทางด้านสภาพอากาศสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ในรัฐสภาภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการทัศนศึกษาห้องหมอและศึกษาลาตัวแบบของกัมพูชาอยู่แขวงกำปดท่านดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐได้เสนอบทในภาคสนทนาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในยุคปัญญาประดิษฐ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่ง AI เป็นทาแห่งในการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยการปรับปรุงการบ่งมติเสริมสร้างการเฝ้าระวังพยาธิและช่วยในการนำใส่ข้อมูลด้านสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงการบริการและก้าวไปสู่การคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังอยู่ในขั้นต้นในการวางพื้นฐานการนำใส่ AI ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือด้านนโยบายระดับสูงและกองประชุมวิสาการเกี่ยวกับ AI ด้านสาธารณสุขข้างทำอิฐของลาวในการคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนเพื่อรับประกันว่านวัตกรรมสามารถนำไปสู่การแก้ไขด้านการบริการสุขภาพและการลงทุนในสุขภาพดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนโดยเฉพาะอยู่ในชุมชนห่างไกลที่บ่สามารถเข้าถึงการบริการได้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นกองประชุมใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสุขภาพโลกในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกต่อไปทางรายการแจ้งบัตรทานได้รับฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรทัดได้รับฟังข่าวสมณะกลไกประสานงานและคนคั่วคำห้องขอความเป็นธรรมกองประชุมสมณะเกี่ยวกับกลไกการประสานงานการคนคั่วห้องขอความเป็นธรรมของบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2566ผ่านมานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานังทุมารีวงศ์พระจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาทานห้องประธานกรรมธิการห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกลุ่มและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าและเสี่ยวซานจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมทั้งหมด71ฐานทานังทุมารีวงศ์พระจันทร์กล่าวว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมโดยเฉพาะแม่นการรับคำห้องขอความเป็นธรรมผ่านประตูเดียวและการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมก็คือกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามขั้นตอนของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเห็นให้กลไกการประสานงานในการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกับบรรดากรรมธิการภายในสภาแห่งชาติมีความลงเรียนกลมเกลียวว่องไวชัดเจนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามนิติกรรมใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกฉบับปี2022และมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมฉบับเลขที07ทับคปจลงวันที่9มังกร2023เพื่อเป็นบอนอิงในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี2027กองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการรับและแก้ไขคำห้องทุกข์ของประชาชนจากเสี่ยวซานต่างประเทศการรับและค้นคว้าพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกลไกประสานงานในการค้นคว้าคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกับกรรมธิการสภาแห่งชาติผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องทุกข์ฉบับปี2022ในระยะผ่านมาเพื่อประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือในการปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อโชคให้เห็นปัญหาข้ออุดตันและขอดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่ยังบ่ทันสอดคล้องเพื่อสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงแก้ไขจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันจัดแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อบรรดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางและต่างหน้าแต่ละกลุ่มขึ้นเสนอบทเรียนเหตุให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นในมือปิดกองประชุมทานกองแก้วใช้สงครามรองประธานสภาแห่งชาติผู้ชี้นำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมไดโอลุมมีความเห็นได้เน้นนักให้ยกสูงขีดความสามารถเพื่อหับประกันให้พนักงานรัฐกรมีคุณทัศน์การเมืองหนักแน่นมีความหู้ทางด้านวิสาสะพอที่ตุนหาพิโซบมีจรรยาบรรณจรรยธรรมเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นต่อและบริการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อค้นคว้าและปรับปรุงบรรดานิติกรรมที่พัวพันกับการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติเวียกงานที่มีผลสำเร็จปรับปรุงกลไกแบบแผนและวิธีเฮ็ดเวียกในการรับและพิจารณาให้มีความเป็นเอกภาพกลมเกลียวว่องไวโปร่งใสและยุติธรรมตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องบรรจุซับซ้อนพนักงานรัฐกรเข้าในเวียกงานการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมให้เป็นระบบครบสุดหับประกันทางด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติสอดคล้องและเทศมอกับด้านวิชาเฉพาะความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หนึ่งฮับพิซอบหลายคำห้องและสามารถแก้ไขทันตามเวลาที่กำหนดของกฎหมายเพิ่มทวีและยกสูงคุณภาพการปฏิบัติภาระบทบาทติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การที่เกี่ยวข้องในขบวนการดำเนินคดีให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในฐานะเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและยุติธรรมขึ้นเทื่อละก้าวสืบต่อและสู่ส่วนพิจารณาและแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมตามคาดหมายที่กำหนดไว้ใน85ส่วนห้อยของจำนวนคำห้องขอความเป็นธรรมทั้งหมดพร้อมทางเอาใจใส่แก้ไขบรรดาข้อคงข้างในระยะผ่านมา
ให้มีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและมีคุณลักษณะบุคลุดีขึ้นกว่าเก่าทั้ง4ด้านโดยเฉพาะแมนบุคลุด้านจินตนาการและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปรับปรุงกลไกประสานงานด้านองค์การที่เกี่ยวข้องเป็นต้นรัฐบาลองค์การปกครองท้องถิ่นศาลประชาชนองค์การอัยการประชาชนองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่หาผิดชอบพิจารณาและแก้ไขคำฮ้องทุกของทุกคนนิติบุคคลและการจัดตั้งให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นที่สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสัมมนากลไกการประสานงานและค้นคว้าคำฮ้องขอความเป็นธรรมมาฮ้อนนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชุนขันแขวงใช้สุภาพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการวีไรเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่อาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนเช้าของมื้อพักผ่อนที่แสนอบอุ่นและสดชื่นแบบนี้กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนรีเป็นประจำ
3: เจ้าสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่10ของพวกเขามื้อนี้ตาต้าและโนรีจะพาท่านผู้ฟังกลับมาเลาะเลยว่ามาท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์เฮาตื่มอีก
2: แม่แล้วโนรีจุดหมายปลายทางของ EP นี้เนาะหรือว่าเอพิโซดนี้ตอนนี้พวกเขาจะพาท่านผู้ฟังนั้นได้ไปปักหมุดอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวตาดวังม่าตาดวังม่า
3: เจ้า
2: ตาดวังม่าอยู่ที่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่กำลังมาแห้งแล้วก็เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนในมื้อท่องเที่ยวเป็นมื้อพักผ่อนสุดอาทิตย์ของพวกเฮาเนาะหรือว่าสุดสัปดาห์นี้เฮาเคยล้มกันว่าเฮาจะไปตาดวังม่าหันเดโนลี
3: แม่นแล้ว เพราะว่าตาดนี่นะมันบ่ได้ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์และสามารถไปกลับได้ก็คือบ่ต้องไปนอนก็ได้ก็
2: เป็นเดย์ทริปเนาะเดย์ทริป
3: แม่นแล้วเจ้าแล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนย้อนใจนี่นะตาต้าแน่นอนว่าแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปบางคนนี่ก็อาจจะอยากจะหลีกเลี่ยงความแออัดในเมืองใหญ่แต่บ่อยากเดินทางไกลก็มีดังนั้นตาดวังม่าก็แม่นอีก1สถานที่ที่อยากจะแนะนำส่วนว่าตาดวังม่าตั้งอยู่ใสมีเอกลักษณ์ความงามแนวใดนี่ตาตาพอฮู้บ่ตัวนี
2: ้พอฮู้อยู่ได้โนรีก็ได้ศึกษามาเนาะฉะนั้นเมื่อเว้าถึงการเดินทางที่จะไปตาดวังม่าอยู่ที่เมืองสังทองวิธีการเดินทางแม่นแนวใดยากหรือง่ายปานใดนั่นท่านผู้ฟังบอกเลยว่าเริ่มต้นการเดินทางถามว่าพวกเขาเว้าจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วแม่นบ่ยากเลยขี่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามเส้นทางทั้ง4ไคทางเก้าเลี้ยวเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าทางของเมืองสีโคตตะบอง
3: เจ้าม
2: ุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางของเมืองสังทองเลยเนาะเส้นทางและพัฒนานี่ถือได้ว่าเป็นทางปูอย่างสะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นรถเก๋งบ่รถกระบะบ่รถจักรก็สามารถเดินทางไปแบบง่ายๆเลยสำหรับหนทางไปที่เมืองสังทองเนาะ
3: เจ้าใช้เวลาโดดมอเตอร์ตาตัวนี
2: ้1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่ง
3: ประมาณนี้เนาะ
2: ประมาณนี้ท่านผู้ฟังประมาณนี้ก็จะฮอดเมืองสังทองแล้วเนาะเมื่อฮอดเมืองสังทองก็ต้องได้ขี่ไปอีกหน่อยนึงเพราะจุดสังเกตมันอยู่เขตเมืองสังทองแต่ว่ามันจะมีป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตาดวังม่าอย่างจะแจ้งหรือว่าพวกเขาเอาแบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยง่ายๆเป็น Google Map ค้นหาคำว่าตาดวังมาสบายโนรีแล้วก็ปักมุดนำทางไปเลย
3: กะบ่ได้ไกลเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่ขี่รถบึดเดียวกะสามารถฮอดได้แล้วถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับพาครอบครัวหมู่เพื่อนหมู่คณะเพื่อจะไปพักผ่อนย้อนใจในมื้อพักผ่อนแล้วก็อาจจะสวนกันไปกินข้าวอยู่บ่อนนั้นก็ได
2: ้ถูกต้อง
3: ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนึง
2: กินข้าวปลาเดย์ทริปเนาะคือว่ามื้อเดียวกลับก็ได้ท่านผู้ฟังตาดวังม่าตั้งอยู่เมืองสังทองความโดดเด่นของตาดวังม่าแม่นเป็นน้ำตกตาดที่อยู่ในเขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสายน้ำไหลผ่านแผ่นหินและโพงหินเป็นสั้นๆอย่างสวยงามน้ำใสเย็นแล้วก็มีแอ่งน้ำให้ลงลื่นได้อย่างปลอดภัยอีกได้โนรี
3: เจ้าฟังแล้วนี่ก็เป็นตาสะอ่อนบรรยากาศและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมักไปลิ่นหรือว่าไปเฮ็ดอยู่ตาดบางมากนี่ส่วนใหญ่แม่นอะไรตาตาตัวนี้
2: เจ้าแน่นอนเนาะเอาเรื่องของความห่มเย็นเนาะโนรีท่านผู้ฟังความห่มเย็นแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงของน้ำตกเสียงนกห้องได้และกิจกรรมที่ว่ายอดฮิตก็แม่นการลงลิ่นน้ำ
3: เจ้า
2: น้ำเย็นๆการลงลิ่นน้ำเพื่อว่าผ่อนคลายความร้อนทางท่านผู้ฟังแล้วก็นั่งปิกนิกเพื่อว่านั่งปิกนิกตั้งแคมป์เนาะกับครอบครัวหมู่เพื่อนถ่ายรูปกับสันหินบ่ที่ว่าเขาเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แม่นบ่โนลิฟเห็นหมู่ดอกเห็นหลายคนนี่ถ่ายรูปงามๆมากับสายน้ำตกพร้อมทั้งได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นของเพื่อนอีกเนาะเวลาที่เขาไปตั้งแคมป์เนาะหรือว่าไปเฮ็ดปิกนิกเอาตั้งปิกนิกไปก็มี
3: ได
2: ้เนาะเอ
3: า
2: ต
3: ั้
2: ง
3: สบาย
2: สบายเนาะพาไปง่ายอาหารยูฮันก็แม่นตำบักฮุงรถได้ไก่ลาด
3: เจ้าปิ้งหอมๆแม่นบ
2: ่ปิ้งหอมๆ
3: เออ
2: ของเมืองสังทองอันโดยที่ประชาชนนั้นเอามาขายอยู่ใกล้ๆฮันเลโนรี
3: นอกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขละกาสร้างก็จะเอื้อนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าหมู่คณะได้ดีสำหรับสถานที่นี้เน
2: า
3: ะละกาได้ทั้งลิ่นน้ำเย็นๆได้กลิ่นอาหารแซ่บๆอยู่แคมป์ตาดก็ถือว่าเป็นการก็จะเอื้อนว่า
2: สุดยอดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: สุดยอดแล้วก็ดึงเอาพลังชีวิตของพวกเขาออกมาได้มีความสุข
2: โนรีอยากไป
3: เฮานัดกันบ
2: ่นัดกันเนาะอยากไปอยากไปกินแกงหน่อไม้หรือว่าเฮาเฮ็ดแกงหน่อไม้เฮ็ดหยังไป
3: ไป
2: ฮอด
3: เ
2: รา
3: แบบ
2: แต่งกินไปก่อนไปฮอดแล้วเฮาจะซื้อน้ำของประชาชนเติมสุขยู่เด
3: ้
2: การท่องเที่ยวแบบอันประชาชนมีส่วนร่วม
3: เนาะแล้วก็สนับสนุนกับเจ้าได
2: ้
3: เฮาต้องได้ขึ้นแผนแล้วได้วางแผน
2: อีโกทัวริซึมท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์
3: เจ้าเอาสำหรับไผที่ว่ามีแผนที่จะไปลิ่นไปเที่ยวอยู่ตาดบางมากกันนัดพวกเฮา2คนได้มึงจะไปพบกันอยู่จุดหมายปลายทางบ่อนั่นเนาะตอนนี้ฟังเพลงก่อนตาตาผ่อนคลายกันก่อนสักหน่อยนึงแล้วอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกัน
2: สุด

0: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: กลับเข้ามาสู่ระยะตอนท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาตาตาถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวตาดวังม่าเมืองสังทองให้ประทับใจและก็มีความสุขนี่นะเฮาต้องได้มีการเกี่ยมตัวแนวใดเด้อพอแนะนําได้บ
2: ่ได้ได้โนลีเนาะสําหรับการกล้าเกี่ยมตัวเด้อท่านผู้ฟังตาต้าก็ได้เอาข้อมูลมาจากหลายท่านที่ว่าได้ไปเที่ยวตาดวังม่ามาแล้วเนาะเพิ่นบอกว่า1ให้เลือกเวลาสําคัญแม่นเลือกเวลาเนาะฤดูฝนหาต้นฤดูแล้งเนาะแม่นไปเที่ยวคือยามนี้นี่แหละเหมาะเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาก็ต้องได้เบิ่งเรื่องของสภาพอากาศอีกตื่มในการเดินทางเนาะ
1: แม่นล่ะ
2: เพราะว่าระยะนี้เป็นหยังจึงเป็นระยะที่แบบเข้าพรรษานี่แห้งไปเที่ยวเพราะมันเป็นยามฝนเนาะน้ำมันหลายเดโนลีท่านผู้ฟังน้ำหลายและก็ธรรมชาติมันเขียวสดงดงามที่สุดได้เนาะอันนี้เว้าเรื่องการเลือกเวลาไปเที่ยว2เป็นเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องนุ่งแน่นอนเฮาก็ต้องได้เตรียมเครื่องสำรองเวลาที่เฮาไปลงลิ่นน้ำเพราะบ่ให้ร่างกายของเฮาเนี่ยมันซุ่มหรือว่าเอาชุดเดียวไปมันจะเปียกร่างกายนะบางเทื่อเฮาปั๊บบ่ทันเฮาจะเป็นวัดเป็นไข้ได้เนาะฉะนั้นต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้สำรองเวลาที่เฮากล้าเตรียมไปลิ่นน้ำแล้วก็เกิบก็ต้องซอกคูที่ว่ามันยึดเกาะหรือว่ายึดติดในเวลาที่เฮาย่างบ่ให้มันมืนเนาะ
1: อันนี้ก็ถือว่าให้ความสำคัญได้เกี่ยวกับเกิบนี่เนาะ
2: เจ้า3รักษาเรื่องของความสะอาด
1: โอ้อันนี้บ่ควรละเลยเลย
2: เจ้า
1: เพราะว่าแต่ละคนไปลิ่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ่เฉพาะแต่ว่าบ่อนใดบ่อนหนึ่งการรักษาความสะอาดนี่ต้องปิ่นก็เอิ้นว่าอยู่ในจิตสำนึกของแต่ละคนโลด
2: ถูกต้อง
1: เจ้า
2: ถูกต้องแม้กระทั่งขี้เหงื่อน้อยๆเซนทอดูดของทาน
1: แม่นล่ะ
2: หรือว่าจะเป็นฝากระตุกน้ำดื่มที่ทานแกะน้ำดื่มแล้วมันจะมีฝากระตุกมันหรือแม้กระทั่งว่าขออนุญาตท่านผู้ฟังไม่จิ้มแควที่มันมี
1: เป็นพลาสติก
2: เป็นพลาสติก
1: อ
2: ันแบบหมายความว่าอันน้อยๆแม่อันน้อยๆก็อย่าปล่อยวางเพราะว่ามันก็ไปทำลายธรรมชาติเช่นเดียวกันฉะนั้นสำคัญหลายเรื่องของความสะอาดพวกเรานักท่องเที่ยวต้องได้ช่วยกันเนาะบ่ทิ่มขี้เหงื่อหรือถุงพลาสติกไว้บริเวณน้ำตกได้เนาะบ่แม่นว่าเฮาไปกินข้าวตั้งแคมป์เฮียบห้อยล่ะเฮาจะเอาถุงขี้เหงื่อปาไว้หั่นเป็นกล่องไว้นะกล่องแล้ว
1: จักกระตุกจักทงยางจังซี่เนาะ
2: เอาขึ้นรถมาพร้อมรถทางไปฟังเว้าเรื่องสติเนาะสตินำกันเพื่อให้ตาดวังม่านี่สวยงามตลอดไปคือดังโนรีเว้าบ่เฉพาะตาดวังม่าความสะอาดทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวและทุกๆบ่อน
1: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีหลายตาๆสำหรับใครที่กำลังซอกหาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์ก็อย่าลืมปักหมุดไปเที่ยวตาดวังม่าเมืองสังทองนี่ได
2: ้แม่นแล้วเนาะตาดวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านที่ไปเที่ยวแล้วมีภาพประทับใจคือแนวใดๆหรือว่ามีสิ่งอันตรายใดๆท่านก็สามารถส่งมาบอกพวกเราอยู่ในรายการเนาะโทรศัพท์เข้ามาก็ได
1: ้
2: ในรายการของพวกเราเพราะว่าพวกเราพร้อมกันมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโนรี
1: เจ้าหรือว่าจะส่งเข้าทางเพจของวิทยุก็ได
2: ้
1: ก็จะมี2เพจเนาะก็คือ Lao National Radio ส่งเข้าทางอินบ็อกซ์ไว้เลยหรือจะเป็นอีกเพจนึงก็คือ LNR Infotainment เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้ระวังเป็นสิ่งที่ต้องเตือนนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆเฮาก็สิได้ประชาสัมพันธ์ให
2: ้เจ้าเนาะพวกเฮามาเริ่มจากลาวเที่ยวลาวแล้วก็เชิญชวนหมู่เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาท่องเที่ยวการเชิญชวนด้วยวิธีง่ายๆเพียงแต่ท่านโพสต์รูปที่สวยงามของธรรมชาติที่ท่านนั้นได้ไปอยู่ในจุดนั้นเนาะแล้วก็เผยแพร่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ของท่านท่านก็สามารถเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเราเฮาให้กับหมู่เพื่อนที่ว่าท่องอยู่ในโลกมือถือได้เห็นเส้นเดียวกัน
1: แม่นแล้วเนาะเอาตอนนี้ถือว่าเวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเฮาก็หมดลงแล้วตาตากับโนรีก็ต้องจะได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วได้
2: เจ้า
1: เนาะก็ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อจะเริ่มต้นเวียกงานในมือต่อไปมื้อนี้ตาตาโนรีลากันไปก่อน
2: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวางซีทีสวยงามซึ่งแม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมกับวิทยุเอาเปยปูเขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวางซีให้ประชาชนได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีรายการมื้อนี้พวกเขาจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเชิญท่านรับฟังข่าวเกี่ยวกับ7เดือนต้นปีการค้าจีนอาเซียนรักษาจังหวะการขยายตัวนำเสนอโดยทาวอนอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเพิ่นได้รายงานว่าองค์การภาษีแห่งชาติจีนเพิ่นได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่า7เดือนต้นปีนี้หั่นการค้าระหว่างจีนอาเซียนแม่นรักษาจังหวะการขยายตัวที่แข็งแกร่งโดยบรรลุถึง 5,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 300% สูงกว่าระดับการค้าโดยรวมของจีนอยู่ในระยะเดียวกันอาเซียนแมนซืบต่อของฐานะเป็นคู่การค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนท่านสีมิงมิงประธานคณะกรรมการหัวมืออุตสาหกรรมของสัญญาว่าด้วยการพัวพันคู่เศรษฐกิจหอบด้านของภาคพื้นหรือว่าอาเซียนให้สัมภาษณ์ต่อนาคาวาสิ่งนี้ท่านได้แสดงให้เห็นว่าการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าอยู่ในภาคพื้นมีท่าแห่งการสุกยูซึ่งกันและกันโดยอิงใส่การปรับปรุงกันเสื่อมโยงเข้ากันด้านพื้นฐานโครงร่างของภาคพื้นให้นับมือนับมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและนโยบายต่างๆภายใต้ครอบอาเซียนก็ได้เสริมขยายบทบาทนับมือนับลายขึ้นกว่าเก่าเครื่องกลจากไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมเบาของจีนแม้นได้ส่งเข้าสู่ตลาดบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับจีนก็ได้ยกระดับอุตสาหกรรมคล่องตนอย่างแข็งแกร่งจีนมีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆจากอาเซียนบ่ว่าจะเป็นพลังงานแห่ธาตุผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆจึงได้ช่วยเสริมสร้างการค้าระหว่างสองฝ่ายหักซาการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนับมือนับเพิ่มขึ้นทั้งหมดนั้นคือข่าวสารเกี่ยวกับจีนโดยเฉพาะแมน7เดือนต้นปีนี้หั่นการค้าจีนอาเซียนหักซาจังหวะการขยายตัวได้ดีตอนนี้พอเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการกวางซีที่สวยงาม

ขณะนิทานกำลังให้เคียดติดตามหับปังรายการกวางสีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเตือนทานฟังข่าวเกี่ยวกับห้อพิพิธภัณฑ์รถไฟจีนได้แสดงให้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟกว่า100 ปีนำเสนอโดยเวิร์นวังคุณดารา

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและศูนย์การศึกษาฝึกอบรมของกลุ่มการสื่อสารสากลจีนในระหว่างวันที่7หาวันที่27สิงหาคม2026คณะสื่อมวลชนลาวได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามเรียนรู้ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟที่หอพิพิธภัณฑ์รถไฟจีนสาขาเจิ้งยางเหมินท่านหลิวยูซงพนักงานนำเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์รถไฟจีนได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาหมุนเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของหอพิพิธภัณฑ์รถไฟจีนสาขาเจิ้งยางเหมินว่าหอพิพิธภัณฑ์รถไฟจีนสาขาเจิ้งยางเหมินตั้งอยู่บริเวณถนนเสียนเหมินทางทิศตะเวนออกของจัตุรัสเทียนอันเหมินอาคารหอพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นอยู่จุดตั้งเดิมของสถานีรถไฟเจิ้งเหมินตะเวนออกของทางรถไฟจิงเฟิงในสมัยก่อนมีอายุหลายกว่าห้อยปีตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเก่าพร้อมหอมงที่โดดเด่นอยู่ทางด้านหน้าภายในหอพิพิธภัณฑ์ได้วางแสดงเนื้อในสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการรถไฟของจีนในฮอบหลายกว่า130หา140ปีแต่ยุคราชวงศ์ซิงจุนถึงยุครถไฟความไว้สูงในปัจจุบันมีทางเอกสารและรูปถ่ายประวัติศาสตร์แบบจำลองหัวจักรและรถไฟแผนที่จำลองเครือข่ายทางรถไฟรวมถึงเรื่องราวการก่อสร้างและพัฒนาทางรถไฟของจีนการวางแสดงยังได้ให้เห็นวิวัฒนาการของหัวจักรและรถไฟจากรถไฟอายน้ำสู่รถไฟใช้น้ำมันรถไฟไฟฟ้าและรถไฟความไวสูงพร้อมทั้งแสดงถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการจำลองการขับรถไฟภายหลังการปรับปรุงในปี2026หอพิพิธภัณฑ์ได้เพิ่มห้องจำลองห้องขับรถไฟความไว้สูงเพื่อให้ผู้ชมได้สามารถสัมผัสประสบการณ์จำลองการขับรถไฟความไว้สูงและการเยี่ยมยามในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟของจีนและยังเปิดโอกาสให้นักข่าวสื่อมวลชนสาวหนุ่มลาวได้เห็นภาพการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงรางและเทคโนโลยีและการคมนาคมของจีนจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านผู้ฟังที่หักแพงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการกวางซีทีสวยงามมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการกวางซีทีสวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านผู้ฟังที่หักแพงเด็กที่มีอายุแต่2หา6ปีนั่นแม้ระยะที่เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งด้านทางกายและมันสมองไวที่สุดและเป็นระยะที่มีความเสี่ยงต่อกับการเป็นสาเหตุเหตุให้เกิดพยาธิหลายอย่างทั้งในระยะเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่แล้วเช่นพยาธิตุ้ยเบาหวานความดันเลือดสูงพยาธิหัวใจมะเหงและอื่นๆซึ่งพยาธิเหล่านี้แม้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อเนื่องจากการกินและการดื่มเป็นต้นต่อเด็กที่มีอายุ2หา6ปีเว้าได้ว่าเป็นเด็กก่อนวัยเหียนซึ่งเด็กในวัยนี้จำเป็นต้องได้รับสารอาหารตามความต้องการของร่างกายอาหารเหล่านั้นควรประกอบด้วยสารอาหารที่ให้พลังงานโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ต่างๆและควรจำให้ดีว่าเด็กในระยะนี้เขามีการเคลื่อนไหวหลายอย่างดังนั้นเด็กควรได้รับสารอาหารที่มีพลังงานสูงอาหารที่เด็กในวัยนี้ควรได้รับและรับในปริมาณเท่าใดนั้นการสนทนาต่อไปนี้คงเป็นคำตอบที่ดีให้กับท่านได
3: ้ก็ได้ยินข่าวว่านังสอนมาแม่แทบบอก
4: โอ้ยเป็นไผน้อที่กำลังว่าขวัญเฮาอยู่นี่นะ
3: โอ้ยไอ้ยูมันขวัญยืนเท่านั้นเจ้านี่นะเฮาว่าจะไปหยามโตอยู่ได้ยินข่าวว่ามูมาซั่นดอก
5: แม่นไปเฮ็ดหยังอยู่ไสไทยบ้านเฮาหลายคนถามหาโตว่าคือบ่เห็นนางสอนมาหยามบ้านนี่โดนแล้ว
4: โอ้ยดีเนาะที่บ่เว้าว่าเฮานี่ตนเป็นน้ำผู้เบา ว่าแต่เป็นแนวใดแล้วแก้วตาดวงใจเจ้าหนา
5: แม่นไผหมายถึงลูกชายเขาบอก
4: แม่ละแล้วบุมักเจ็บบุมักเป็นหลายตีบ
5: อโอ้ยบ่ต้องห่วงเรื่องเจ็บเรื่องเป็นก็บ่พอเท่าใดดอกคราวเดียวจักหน่อยมาเดี๋ยวนี้นะฮู้จักไปเล่นน้ำมูน้ำกล่องแล้วก
4: ็เด็กน้อยหากพ่อแม่เอาใจใส่ในการดูแลอย่างถูกวิธีตั้งแต่เมื่อเกิดมามันก็บุมักเจ็บไข้ได้ป่วยดอก
5: โอ้ยเรื่องนี้นะบ่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าตั้งแต่เขาถือพาเขาก็ได้คำแนะนำคำปรึกษาน้ำแพทย์ที่สุขสาราบ้านเขานี่ตลอดเลย
4: เห็นว่าลูกไงแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามหลักการที่เพิ่นแนะนำเด้อเพราะในระยะที่เด็กมีอายุระหว่าง2หา6ปีนี่นะก็สำคัญหลายได้แม้นอยู่ว่าในระยะนี้เด็กสามารถกินข้าวปลาอาหารได้เองคือกับผู้ใหญ่แต่มันก็บ่เหมือนผู้ใหญ่ได
5: ้อ้าวเป็นหยังจึงว่าบ่คือผู้ใหญ่ล่ะ
4: ก็เพราะว่าเด็กยังบ่สามารถกินของเพชรคิ้วคืนได้แต่ความต้องการสารอาหารของเด็กนั้นหากเทียบกับผู้ใหญ่แล้วแม่นสูงกว่าถึงว่าเด็กในระยะนี้จะมีการขยายตัวซ่าหากเทียบใส่กับเด็กที่มีอายุบ่ฮอด2ปีแต่ห่างกายเด็กยังต้องการพลังงานโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ต่างๆหลายอยู่เพราะในระยะนี้เป็นระยะที่มันสมองของเด็กมีการขยายตัวอย่างสมบูรณ์และพลังงานส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปจากการเคลื่อนไหวของเด็กเซน การดีดการเต้นการลิ่นอย่างต่าง
5: ๆแม่นั่นล่ะถ้าเบิ่งโลดน่ะจะหน่วยลูกเขามานี่อุ้ยบางมือนี่ตนโตนี่มอมแมมมดจักไปเคลื่อนไหวย่องย่องเย่งเย่งอุ้ยสารพัดเห็นดิเห็นดิว่าบุษุดควบพูดมาพูดแล้ว
4: โอ้ยใหญ่ปันนี้เลยว่ะ
2: ความเสื่อเป็นปัญหาแก้ยากสำหรับเมยิงซนเผา
6: จักสิเอาอันใดดีเนาะกินก็ผิดบ่กินก็ผิดอันเนื้ออาหารการกินมันเป็นจังได๋ก็แม่ลูกอ่อนนี่นะ
5: โอ้ยจมอันใดเด้ผัดผัดผิดผิดพลางเลย
6: โอ้ยจมเรื่องย่านผิดกรรมแม่ลูกอ่อนนี่แหละยามใดแม่เฒ่าก็จมก็เว้าว่ากินอันนี้ก็ผิดกินอันนั้นก็บ่ได้ให้กินแต่หัวข้าจำเกลือคอยละย่านเมียคอยเป็นร้อย
5: โอ้ยแม่เฒ่าเจ้าคือว่าเฮ็ดแนวนี้พลางเอ้ยเบิ่งแม่เฒ่าเจ้าอยู่ใส่หัน
6: แม่เฒ่าเพิ่นกำลังไปต้มน้ำยาพื้นเมืองในเฮือนครัวหั่นดิ
5: เออนี่แม่เฒ่าเจ้าก็ฮักลูกฮักหลานเจ้าอยู่ติแม่เฒ่า
4: โอ๊ยคันบ่ฮักลูกบ่ฮักหลานก็คงสิหนีเมื่อให้แต่เซาพุ่นเล่
5: อ้าวคันฮักหั่นนะต้องให้อีนางหั่นนะมันได้กินซีนกินปลากินผักกินหมักไม้ได้ติล่ะ
6: นี่เด้แม่เฒ่าป้าค่อยก็ใส่มองมาแต่เซาต้มใส่ผักให้เมียค่อยกินเด้อพอเราสิได้สดน้ำแกงแซ่บๆฮ้อนๆเนี่ย
2: แม่นแล้วแม่ยิ่งอยู่กับทุกคนบ่ควรคะล้ำอาหารต้องกินอาหารที่มีธาตุบำรุงครบตามความต้องการของร่างกายจะช่วยให้ทั้งแม่และลูกแข็งแรงดี

0: ที่ผ่านไปนั้นแม่นการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาโภชนาการระหว่างนางสอนกับนางสายพินที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะในระยะที่เด็กกำลังเติบโตมีอายุระหว่าง2ปีขึ้นไปพวกเขาจะเว้าล้มกันปัญหาใดตื้มอีกติดตามได้ต่อไปนี
1: ้เดี๋ยวไหนเห็นลูกเขาไงแล้วเนี่ยอยากคิดอยากจะไปต่อเอกอยู่บ
2: ่โอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้คนเฮาบ่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษานี้ได้ส่วนเรื่องเอาลูกเอาผัวนะมันเป็นอีกเรื่องนึง
1: แม่ไหนกะยาได้เลี้ยงลูกซ้ําเฒ่ากะพอเนาะ
2: โอ้ยพอเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่ว่าเบิ่งทานลูกโตเฮาว่ามันก็สมบูรณ์ดีอยู่ดอกแต่ควรระวังอย่าให้เด็กกินตามปากหลายเด้อบางเทื่อเฮาต้องคัดใจมันแด่โดยเฉพาะเม็ดอาหารที่หวานหลายหรืออาหารที่มีไขมันหลายนี่นะ
1: เฮาก็พยายามบ่อยากให้มันกินหลายอยู่ได้ล่ะ
2: อันเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมข้าวหนมหวานอาหารที่หย่ำยากๆนะเพราะอาหารจำพวกนี้นะมันบ่ได้มีผลดีต่อเด็กน้อย
1: แต่เฮาว่ามันก็ยากอยู่ได้เพราะเฮาบ่เอาให้กินเวลาไปเล่นน้ำมูพ่อแม่เด็กเรานั่นผสอกหามาสู่ลูกกินแล้วเฮาสิเฮ็ดแนวใดดีล่ะบัดนี
2: ้เออหากว่าพ่อแม่เด็กแต่ละคนหั่นน่ะมีความเข้าใจและฮู้ว่าอาหารมันหวานพวกนี้นี่มันบ่ดีต่อสุขภาพแล้วก็คงจะซอยเด็กได้แต่สิ่งที่พ่อแม่ควรสุกยู่ส่งเสริมแล้วนะก็คือพยายามให้เด็กได้กินมากไม้ที่หลากหลาย
1: อันนี้หั่นน่ะเฮาก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วแม้แต่อาหารเฮาก็ปรุงแต่งแบบว่าบ่ให้เผ็ดบ่ให้เค็มบ่ให้มันบ่ให้แข็งบ่ให้ยากแต่ว่าบางเทื่อหั่นน่ะแนวเขาอันที่ว่าบ่อยากให้กินเพิ่นก็มักรวมเท่ๆได้หั่นเห็นว่าเป็นแนวนั้นก็ได
2: ้เออก็เป็นไปตามวัยของเขาหั่นล่ะเพราะว่าเด็ก3 4 5ปีเนาะโอ้ยมันก็เด้อจังซี่แหละแล้วก็จะมักแสดงออกเพื่อบอกให้เฮาฮู้ว่าเขาเก่งกินเองได้ทั้งหมด
1: อื้อแม่นๆๆๆความหมู่เว้าได้หั่น
2: อื้อถึงว่าเด็กจะพยายามแสดงออกบอกให้เฮาจังได๋ก็ยาว่าเขากินเองได้นะแต่เฮาก็ต้องพยายามติดตามคอยดูแลและฝึกให้เด็กกินอาหารเป็นเวลาล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกินอาหารล้างมือหลังทายนักเป็นต้นและอย่าลืมพาลูกไปชั่งน้ำหนักกวดสุขภาพแด
1: ่โอ้ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นะบ่ต้องเป็นห่วงดอกแพทย์เพิ่นหั่นน่ะมีตาตารางนัดกวดและเฮาก็ไปทุกๆครั้งอยู่แล้วเป็นห่วงหมวนก่อนเถาะพ่อย่านว่าชีวิตนี้จะบ่มีลูกให้พาไปกวดคือกับคนอื่นเห็นนะ
2: เว้าไปเว้ามาก็มาลงที่เฮานี่ล่ะเนาะ

0: เอ้ยเว้าเรียกผู้เสือบอกจักเทื่อกับบอจำซ้ำคำถามขายกล้วยง้าว3หวีซื้อหมักบีได้อีก30หน่วยพอดีเงิน 30,000 กิบก็ยังไรบ่ออกว่าหมักกล้วยหวีละเท่าใดหมักบีหน่วยละเท่าใด
1: ก็กูบ่ฮู้คิดไรนะเก่งมึงก็บอกกูตัววะ
0: เตี่ยแล้วยังบ่พอสมองยังปึกอีกเนาะมานี่มั้ยสิพาอะไรนี่ง่ายนี่นะ
2: คนเฮาทุกคนจะมีการขยายโตทั้งทางกายและมันสมองบ่คือกันการเตี้ยและสมองบ่วองไวส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพ่อแม่แต่เด็กเตี้ยหรือมันสมองบ่ดีมันมีสาเหตุจากพ่อแม่เพียงอย่างเดียวอย่าลืมว่าการขาดสารอาหารเป็นเวลาดนนั้นมันมีปัจจัยสำคัญที่พาให้เด็กเตี้ยและขยายตัวทางด้านมันสมองที่บ่เต็มทีดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลและใส่ใจให้ลูกเฮาได้กินอาหารครบ3หมวดซึ่งสามารถซอกหาได้ในบ้านของเฮาเอง
3: ท่านที่เคารพเพื่อนเพื่อนไว้หนุ่มที่หักแพงเสื้อว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้คงมีคนที่เฮาหักเฮาแพงและเขากำลังคิดหาวิธีที่ดีในการเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปนี้พวกเฮาจะสังรวมเนื้อในสั้นๆในสิ่งที่นางสายพินและสอนหักได้สนทนากันมาแต่ต้นให้ท่านได้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจง่ายดังนี้
2: ที่หักแพงเด็กที่มีอายุระหว่าง2หา6ปีแม่นอยู่ในระยะที่พ่อแม่ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องอาหารการกินเพราะมันแม่นระยะที่มันสมองของเด็กขยายโตสมบูรณ์และพร้อมก้าวเข้าสู่วัยเฮียนเด็กในระยะอายุนี้ถึงแม้ว่าเด็กจะสามารถกินอาหารได้เองและเริ่มมีมูลลิ้นแล้วก็ตามแต่ผู้ปกครองต้องได้เอาใจใส่ในการดูแลทางด้านโภชนาการให้ดีเพราะมันมีผลกระทบโดยตรงต่อกับการเจริญเติบโตของเด็กหากเด็กมีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใจดีจะเฮ็ดให้เด็กมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานและบ่มักเจ็บไข้ได้พยาธิแต่ก่งกันข้ามหากเด็กบ่สามารถรับสารอาหารเพียงพอก็จะเฮ็ดให้เด็กมีการขยายตัวทางด้านทางกายและมันสมองซักซ่าซึ่งจะมีผลกระทบต่อกับการพัฒนาของเด็กอันที่ห้ายแหงก็คือหากเด็กได้รับสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเกินหรือบ่พอนอกจากเฮ็ดให้เด็กมีความเสี่ยงต่อกับการขาดสารอาหารโรคอ้วนโรคหัวใจและพยาธิอื่นๆตื่มอีกลูกสลัดแข็งแหงก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีทั้งผู้ฟังและมิตรรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.พบกับสายฝนและต้นน้ำผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz หรือว่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองพบพ่อกันมื้อนี้บางบนบางสถานที่อาจจะยังมีฝนตกอยู่หรือบางบนบางสถานที่อาจแดดออกกันแล้วจังไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกทางจงระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีระยะนี้เป็นระยะฝนหากว่าหน้ามีการเพิ่มขึ้นหลายก็เตรียมพร้อมในการที่ว่าพยายามดีกเว้นจากเส้นทางที่ว่าเฮ็ดให้เป้เพหรือว่าน้ำเพิ่มขึ้นใกล้เฮือนใกล้ซานของทานก็ให้หลีกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยดังนั้นแล้วรายการของพวกเขาก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมายังมิตรรายการผู้ฟังและทุกทานขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันขอให้ผ่านวิกฤตระยะฝนนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยเมื่อทุกคนเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้สายฝนจะแนะนำสองเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้อนกันก่อนต้นรายการแบบนี้หลังจากนั้นจึงมาพบพ่อกับสายฝนในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 9:00 ถึง 10:00 จะพบกับสายฝนและต้นน้ำท่านในวงรัฐการพวกเราจะออกอากาศโซ่ไทยพวกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันศุกร์และหาวันเสาร์เป็นมื้อพักกันแน่ก็จะได้อัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆสารานาฮู้พร้อมด้วยข่าวแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศเป็นประจำในรายการสีสันเสียงเพลงและอย่าระดูฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเกี่ยวกับพยาธิที่ว่ามานำยุงว่าจะเป็นไข้เลือดออกกันแน่ไข้ยุงไข้ปลาพยาธิติดต่อทางระบบหายใจก็คือไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการติดเชื้อไวรัสมีอาการคันดังไอจามเจ็บคอและมีไข้พยาธิทั้งระบบเดินอาหารก็คือแบบว่าท้องผูกบ่ถกท้องเป็นต้นเกิดจากการกินอาหารหรือว่าน้ำที่บ่สะอาดมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียมีอาการถ่ายเป็นน้ำปวดท้องและมีอาการที่ว่าหอมด้วยหากเป็นน้ำซะนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นห้องเป็นไงจากทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาเป็นประจำที่ว่าเอานำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้เนข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆจะเป็นเสียงเพลงมันม่วนมาฝากต้อนกันในยามที่ว่าไปเวียกงานพักผ่อนบางท่านก็อาจจะดื่มน้ำซากาแฟอยู่เฮือนซานฟังวิทยุไปน้ำเปิดรายการสีสันเสียงเพลงฟังเสียงเพลงมันม่วนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่มานำต้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำนอกนั้นหากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่ขับขี่รถโดยสารก็อาจจะเปิดเสียงลำโพงเสียงเพลงเสียงวิทยุผ่านทางรายการนี้ก็ขอเป็นแห้งกำลังใจให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยขึ้นเหนือจะลงไปใต้ไปทางใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านมีสติระมัดระวังและดูฝนแบบนี้ถ้าว่าทางใดที่เปเพทางใดที่เจาะที่เสาะเจือนทางบ่ดีถูกน้ำผุพังเพราะว่าเหตุให้ถนนหนทางมีการขาดดังนั้นแล้วก็ขอให้จงหลีกเลี่ยงโกนให้มีสติแท้ๆเพราะว่าคันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเสียทั้งทรัพย์สินเสียเวลาเสียเงินคำเสียทุกอย่างเนาะดังนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเฮาก็ต้องได้ปลอดภัยตนเองไว้ก่อนในการเดินทางมีความสุขตลอดในการเดินทางป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทันผู้ฟังเอาเป็นว่าไปหับฟังเพลงตื่นกันอีกก่อนจึงกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขอมาสู่ระยะที่3ของทั้งรายการหวังว่าเพลงที่เปิดให้คงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเนาะว่าถึงระยะฝนแบบนี้แล้วบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงลายแน่หรือว่าพยาธิไข้หวัดกันแน่และก็พยาธิติดต่อทั้งผิวหนังบ่ว่าจะเป็นตีนเปื่อยว่าเป็นตีนห่อนี่ระยะฝนนี่ก็เฮาถึกเอาตีนไปจุ่มน้ำหลายระยะฝนเนาะเพราะว่าเฮ็ดให้มีความชื้นความเปียกก็เฮ็ดให้เป็นตีนห่อได้ฉะนั้นระมัดระวังถ้าเป็นแล้วก็ขอให้รักษาให้ดีให้แข็งแรงแล้วก็สวงเซาทุกพยาธิที่เป็นเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันฉะนั้นวิธีป้องกันตัวเองก็คือถ้าว่ามียุงลายก็ควรจะทำลายแรงภาชนะที่ว่าบนที่ว่ายุงไปไข่ใส่น้ำขังโบเปลี่ยนน้ำในภาชนะและก็ทำลายกระโปะกระป๋องที่ว่าเป็นน้ำขังไว้ให้ดีคันว่าบนใดหากมีต้นไม้ที่ว่าเกิดสูงหญ้าที่ขึ้นสูงก็ควรตัดหรือว่าทำลายมันเนาะพยายามเฮ็ดให้มันสะอาดหูสะอาดตาขึ้นยุงก็บ่ไปไข่ใส่และยุงก็จะบ่หลายอีกรักษาอนามัยล้างมือให้สะอาดก่อนกินข้าวกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำต้มซุปหลีกเว้นการที่ว่าไปลุยน้ำคันว่าลุยน้ำนี่ตีนห่อนี่ก็ถือว่าเฮ็ดให้ตีนเปื่อยเป็นตีนห่อได้ก็อาจจะบ่สบายกระตุนกระตูไปแน่เนาะฉะนั้นแล้วก็ควรระมัดระวังกันไว้ใส่เกลือบุกแน่ล้างฟอกสบู่ให้สะอาดในทันทีเพราะว่ามันเปลี่ยนน้ำเปื้อนน้ำขังเวลาเอาตีนไปจุ่มใส่ก็เกิดตีนห่อได้ฉะนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงปัญญาจากทางรายการแล้วอีกอย่างหนึ่งฝนแบบนี้นอหลายผู้หลายคนก็อาจจะบ่สบายกระตุนกระตูเป็นไข้เป็นไอเป็นวัดเพราะว่าอากาศนี่เปลี่ยนทุกมือบ่ฮู้ว่ามื้อใดฝนตกบ่ฮู้มื้อใดแดดออกฉะนั้นแล้วการรักษาสุขภาพก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ว่ามีโปรตีนที่สำคัญกินน้ำดื่มที่สะอาดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการออกกำลังกายก็เป็นรากฐานที่สำคัญเฮ็ดให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจถ้าว่าเฮาออกกำลังกายแล้วสุขภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรงช่วยให้หัวใจและปอดเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งช่วยควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกสภาพจิตก็ดีขึ้นการที่ว่าเฮาออกกำลังกายบางทีออกมื้อนี้แล้วเนาะประมาณ10นาที20นาทีก็ได้ก็เป็นการออกเพื่อกระตุ้นระบบร่างกายของเฮาให้แข็งแรงบ่ให้เป็นวัดเป็นไอบ่ให้มีภูมิแพ้ที่ว่าอ่อนได้ง่ายคันว่าภูมิแพ้เฮาแข็งแรงเฮาก็จะบ่เป็นอีหยังได้ง่ายฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายนี่ก็ลดเสี่ยงของการเกิดพยาธิคือกันก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพให้ดีเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันเติมอีกจักหน่อยนึงก่อนและยาสุดท้ายจึงกลับเข้ามาพบพ่อสายฝนเซนเคย

0: เสียวงกงกงกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนควมมาแล้วเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอายกงกง
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศทาง AM ขึ้นสั้น6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น.-18:30 นาทีซึ่งพวกเขากับพร้อมทีจะนำเอาบัญหาการสกัดกันสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าบัญหาเหล่ายาป่าแป้งมันก็เป็นบัญหาที่ทุกคนอยู่ในทั่วสังคมก็ต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันสกัดกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการณ์ใดที่บ่ดีก็ต้องได้รายงานให้เจ้าหน้าที่โดยด่วนอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบสุขปลอดภัยนั่นเองเมื่อเว้าถึงเวียกงานการสกัดกันสิ่งมึนเมาในมื้อนี้พวกเขาก็จะสุ่มใส่การจะตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งพวกเขาจะสุ่มใส่พร้อมกันสืบต่อปฏิบัติวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักเอาใจใส่มั่งคดียาเสพติดอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกันและต้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าในวันที่23กรกฎที่ผ่านมาเวลา 15:30 นาทีเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกันและต้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักได้รับการรายงานจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนบุดีค้าขายยาเสพติดอยู่เขตบ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะลงสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองบ้านลงมั่งคดียาเสพติดดังกล่าวสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้11คนซื้อเท่าสินนกรสุภาพิลมหรือออยอายุ19ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาเท่าสุนทรสีวงยาหรือแหล่อายุ40ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาเท่าสมบุญอินทวงศ์หรือจอยอายุ29ปีสัญชาติลาวอาชีพกรรมกรเท่าทิศสะพลสุภาพิลมหรือเอ็มอายุ17ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาและเท่าสมจิตท้องใบหรือโทนอายุ56ปีสัญชาติลาวอาชีพกรรมกรทั้งหมดอยู่บ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเท่าแก้วประเสริฐจันทวีไลวงหรือแดมอายุ29ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาเท่าวิรนันสามุนตีหรือเล่อายุ36ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาเท่าแก่นศรีวงไสโนดนาโพหรือแก้วอายุ31ปีสัญชาติลาวเท่าสายน้อยคำภูมิอายุ23ปีสัญชาติลาวเท่าพงศวรรค์วงเพชรมั่นหรือเจมอายุ24ปีสัญชาติลาวทั้งหมดอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเท่าเพชรพทัยอินทวาหรือตี้อายุ29ปีสัญชาติลาวอยู่บ้านนาแก้วเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักอาชีพชาวไหนาสำหรับเครื่องโครงกลางกมียาบ้า340กว่าเม็ดโทรศัพท์10หน่วยรถจักร6คันมีรถจักรเว็บห้อย25ยี่ห้อ Honda สีฟ้าบ่มีเลขทะเบียน1คันรถจักรเว็บห้อย10ยี่ห้อ Honda สีฟ้าดำเลขทะเบียนจอย5045จำปาสัก1คันรถจักร MSXยี่ห้อ Honda สีขาวหมายเลขทะเบียนจม0107จำปาสัก1คันรถจักรสแม็กยี่ห้อ Suzuki สีแดงเลขทะเบียนจบ1453
จำปาสักหนึ่งคันหลุดจากเว็บไอยี่ห้อฮอนด้าซีฟ้าเลขทะเบียนโจโอ3254จำปาสักหนึ่งคันและหลุดจากเว็บห้อยซิปยี่ห้อฮอนด้าสีแดงเลขทะเบียนจอล5982จำปาสักหนึ่งคันปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการดำเนินในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อซอกหาผู้ห่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายอันนั้นก็เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักเอาใจใส่มั่งคดียาเสพติดจริง

0: ฮัลโหลมีหยังเนาะ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขามันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบ่มันบ่แม่แดงลูกแม
2: ่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นอย่างลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นอย่างก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเรียน
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทั้งการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
6: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
5: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
6: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าว่าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคือข้อนูกบ่ได
7: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: เ ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.และ 18:00 น. 58:30 น.ตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
8: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่7การแก้ไขข้อขัดแย้งมาตรา57รูปการแก้ไขข้อขัดแย้งการแก้ไขข้อขัดแย้งอาจดำเนินด้วยรูปการใดหนึ่งดังนี้การประนีประนอมการแก้ไขทางด้านบริหารการแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการตัดสินของศาลการแก้ไขที่มีลักษณะสากลมาตรา58การประนีประนอมในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีสามารถศึกษาหาลือเจรจาและประนีประนอมกันมาตรา59การแก้ไขทางด้านบริหารในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อคะแนนการที่เกี่ยวข้องบนตุนได้รับอนุญาตเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา60การแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในกรณีเกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา61การตัดสินของศาลในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องต่อศาลประชาชนเพื่อพิจารณาตัดสินตามกฎหมายมาตรา62การแก้ไขที่มีลักษณะสากลในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะสากลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีสามารถเสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งภายในต่างประเทศหรือสากลตามการตกลงหรือให้ปฏิบัติตามสัญญาสากลและสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคี